สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่25กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตันของสหรัฐแล้วการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่24กันยายนเป็นการหารือกันแบบตัวต่อตัวครั้งที่2ของผู้นำทั้งสองในปีนี้หลังนายทรัมป์เยือนกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมก่อนการประชุมสุดยอดนายทรัมป์ได้จัดพิธีต้อนรับนายสีที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐนายทรัมป์กล่าวว่าระหว่างการเยือนครั้งนี้เราจะหารือในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเทคโนโลยีและปัญญาเหนือมนุษย์หรือ SI การตัดสินใจของเราในด้านเหล่านี้ในวันนี้สามารถส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองไปอีกหลายสิบปีข้างหน้านายสีกล่าวว่าจีนและสหรัฐมีลักษณะเฉพาะของชาติที่แตกต่างกันแต่ด้วยการเจรจาอย่างตรงไปตรงมาลึกซึ้งและต่อเนื่องเราจะสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดียิ่งขึ้นและแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างและสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันจากนั้นผู้นำทั้งสองจึงเข้าประชุมสุดยอดในห้องทำงานรูปไข่ต่อมากระทรวงต่างประเทศของจีนได้ออกแถลงการว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสานต่อการเจรจาในประเด็นปัญญาประดิษฐ์และการป้องกันการใช้เทคโนโลยีนี้ในทางที่ผิดนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางความขัดแย้งในยูเครนและคาบสมุทรเกาหลีแถลงการระบุว่านายสีแสดงความหวังว่าสหรัฐจะยึดมั่นในมุมมองที่ถูกต้องในการต่อต้านการเป็นเอกราชของไต้หวันหลังการประชุมสุดยอดนักข่าวได้ถามนายทรัมป์หลายคำถามรวมถึงคำถามที่ว่าพวกเขาได้หารือเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันหรือไม่นายทรัมป์ตอบเพียงว่าพวกเขามีการประชุมที่ยอดเยี่ยมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวถึงประวัติความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐในการต่อต้านญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่งานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งจัดโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐงานเลี้ยงอาหารค่ำดังกล่าวจัดขึ้นหลังจากการประชุมสุดยอดระหว่างนายทรัมป์และนายสีที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่24กันยายนในการกล่าวต้อนรับที่งานเลี้ยงอาหารค่ำนายทรัมป์กล่าวว่าในฐานะผู้นำประเทศของเราทั้งสองประธานาธิบดีสีและผมต่างเข้าใจว่าเราเป็นตัวแทนของระบบที่แตกต่างกันแต่สายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของเรายังคงอยู่และเราก็เข้ากันได้ดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนายสีกล่าวถึงการประชุมสุดยอดกับนายทรัมป์ว่าพวกเขาได้บรรลุความเข้าใจร่วมกันใหม่ในหลายประเด็นนายสียังกล่าวอีกว่าเมื่อกว่า80ปีที่แล้วประชาชนจีนและอเมริกันได้ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้กับผู้รุกรานทางทหารชาวญี่ปุ่นเขากล่าวว่ามิตรภาพที่หล่อหลอมขึ้นจากเลือดและไฟเช่นนี้จะคงอยู่สืบไปจากรุ่นสู่รุ่นอย่างแน่นอนฝ่ายสหรัฐยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดครั้งนี้

สมาชิกในครอบครัวของชาวญี่ปุ่นที่ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวได้เดินทางมายังกรุงวอชิงตันของสหรัฐเพื่อขอความช่วยเหลือในการนำตัวผู้ถูกลักพาตัวที่เหลือทั้งหมดกลับบ้านโดยเร็วที่สุดโยโกตะทากุยะเป็นหัวหน้ากลุ่มครอบครัวของผู้ถูกลักพาตัวโดยเมงูมิพี่สาวของเขาถูกลักพาตัวไปตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ส่วนทางงูจิยาเอโกะแม่ของอิสุกะโคอิจิโร่ถูกลักพาตัวไปตอนเขาอายุ1ขวบโยโกตะและอิสุกะจัดการแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่23กันยายนหลังจากพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลและสมาชิกสภานิติบัญญัติในเมืองหลวงของสหรัฐพวกเขาย้ำว่าญาติของผู้ถูกลักพาตัวกำลังแก่ตัวลงและกล่าวว่าพวกเขาได้ขอความเข้าใจและความร่วมมือจากฝ่ายสหรัฐในเรื่องนี้เมื่อไม่นานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความต้องการที่จะจัดการประชุมสุดยอดกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือภายในสิ้นปีนี้โยโกตะกล่าวว่าเขาได้แสดงรูปถ่ายของซากิเอะแม่ของเขาและพี่สาวที่ถูกลักพาตัวไปให้ผู้คนดูปัจจุบันซากิเอะอายุ90ปีแล้วเขากล่าวว่าเขาเชื่อว่าคำพูดที่ถ่ายทอดออกมาด้วยแรงปรารถนาอย่างแรงกล้าและคำพูดที่กล่าวขณะสบตาผู้ฟังจะสะท้อนไปทั่วสหรัฐได้หน่วยข่าวกรองด้านกลาโหมของเดนมาร์กเตือนว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นที่รัสเซียอาจเปิดฉากโจมตีทางทหารในวงจำกัดต่อประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ในไม่กี่เดือนข้างหน้าหน่วยข่าวกรองด้านกลาโหมของเดนมาร์กได้เผยแพร่รายงานประเมินภัยคุกคามจากรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่24กันยายนผลการวิเคราะห์ชี้ว่าการโจมตีดังกล่าวซึ่งอาจมุ่งเป้าไปที่ประเทศสมาชิกนาโต้1ประเทศหรือมากกว่านั้นที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียอาจมีจุดประสงค์เพื่อเบี่ยงเบนทรัพยากรของยุโรปออกจากการสนับสนุนยูเครนและว่าการโจมตีอาจรวมถึงการใช้โดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญหรือการส่งกำลังทหารจำนวนจำกัดนอกจากนี้ยังระบุว่ารัสเซียจะเพิ่มการทำสงครามแบบผสมผสานโดยใช้ทั้งมาตรการที่ไม่ใช่ทางทหารและการใช้อาวุธเพื่อสร้างความสับสนซึ่งอาจรวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ที่สร้างความเสียหายจนทำให้ระบบสำคัญของสังคมเป็นอัมพาตและการโจมตีก่อวินาศกรรมที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามรายงานระบุว่ายังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่ารัสเซียจะเปิดฉากรุกรานชาติสมาชิกนาโต้1ประเทศหรือมากกว่านั้นอย่างเต็มรูปแบบเจ้าหน้าที่จากทั่วโลกมารวมตัวกันที่กัมพูชาเพื่อร่วมการประชุมว่าด้วยมาตรการปราบปรามองค์กรหลอกลวงงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา2วันในกรุงพนมเปญโดยมีผู้แทนจากกว่า30ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชาเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการกำจัดศูนย์ปฏิบัติการก่อเหตุหลอกลวงต่างๆนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวว่ากัมพูชาจะไม่มีวันเป็นที่หลบภัยที่ปลอดภัยให้กับพวกหลอกลวงทางออนไลน์และกล่าวด้วยว่าอาชญากรรมข้ามชาตินี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังโควิด-19 ซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกปลอมอย่างสิ้นเชิงต่อวัฒนธรรมค่านิยมและเอกลักษณ์ของชาติเราเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นกล่าวในการประชุมว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ระหว่างรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภาคเอกชนตลอดจนสถาบันการเงินด้วยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่30เกี่ยวกับการบอกถึงเรื่องต่างๆทั้งเรื่องที่ทำแล้วและเรื่องที่จะทำครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาเป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามค่ะทำมาที่คาเฟ่กับหมี่ย่าช่างภาพจากจีนทำเล่าให้หมี่ย่าฟังเกี่ยวกับความทรงจำเรื่องยูกินักศึกษาด้านดนตรีชาวญี่ปุ่นค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทที่30กันครับ
2: เมลอนพาเฟ่でございます
3: おいしそう
2: ダムユウキさんとどこで会ったの
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: มาดูความหมายกันไปทีละช่วงครับ。
1: พนักงานเสิร์ฟนำพาเฟ่มาให้และพูดว่า
2: メロンパフェでございます。
0: パフェメロンค่ะ。
1: ทำร้องว่า
3: おいしそう。
0: น่าอร่อย
1: ขณะที่กำลังอร่อยอร่อยกับพาเฟ่มิยาก็ถามว่า
2: ทามยูกิซันโตะどこで会ったの
0: ทามพบกับคุณยูกิที่ไหนเหรอ
1: ทามตอบว่า
3: เวียดนามです
0: เวียดนามค่ะ
3: 小学校でボランティアをしました
0: เป็นอาสาสมัครที่โรงเรียนประถมค่ะ
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました
0: ร้องเพลงด้วยกันบ้างเต้นด้วยกันบ้างค่ะ
1: หลังจากที่มิย่าฟังแล้วก็พูดว่า
2: そうだったの
0: อย่างนั้นเองหรือ
1: ทำพูดต่อไปว่า
3: はいゆうきさんに会いたいです
0: ค่ะอยากพบคุณยูกิค่ะ
1: เป็นความทรงจำที่ดีนะคะทำกับยูกิร้องเพลงและเต้นกับเด็กๆด้วย
0: ก็หวังว่าทั้งสองจะมีโอกาสได้พบกันอีกนะครับสำนวนหลักของวันนี้คือร้องเพลงด้วยกันบ้างเต้นด้วยกันบ้าง
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました
0: เมื่อเรียนรู้รูปประโยคนี้ไว้ก็จะพูดถึงการทำสิ่งต่างๆได้หลายอย่างทั้งที่ทำแล้วและจะทำนะครับมาดูความหมายกันครับคำว่า
4: 一緒に
0: แปลว่าด้วยกันและ
4: 歌ったり
0: แปลว่าร้องเพลงบ้างซึ่งมาจากคำกริยา
4: 歌う
0: ร้องเพลงโดยที่ส่วนท้ายกลายเป็น
4: ตาริ
0: และ
4: โอดุตาริ
0: แปลว่าเต้นบ้างโดยมาจากคำกริยา
4: โอดอรุ
0: เต้นซึ่งส่วนท้ายก็กลายเป็น
4: ตาริ
0: และต่อมาคือ
4: しました
0: แปลว่าทำจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อต้องการจะแจกแจงตัวอย่างบางตัวอย่างของการกระทำหลายอย่างใช้รูป
4: ตาริ
0: ของคำกริยาครับการผันคำกริยาให้อยู่ในรูปทาริทำได้โดยเปลี่ยนเทที่ท้ายคำกริยารูปเทให้เป็นทาริครับ
1: ในสำนวนหลักนั้นคือจากหลายๆสิ่งที่ทำกับยูกิทำด้วยกันนั้นทำยกตัวอย่างมาแจกแจง2อย่างก็คือร้องเพลงและเต้นทำก็เลยพูดว่าอุทัตริโอดตรินะคะ
0: ครับและเพราะว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นในอดีตประโยคจึงลงท้ายด้วย
4: ชิมาสตะ
0: ซึ่งเป็นคำกริยาแปลว่าทำที่อยู่ในรูปอดีต
1: มาลองกันค่ะฟังแล้วพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดกันเลยค่ะ
4: 歌ったり踊ったりしました
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนานี้กันครับนักท่องเที่ยวคนหนึ่งกำลังแจกแจงสิ่งที่อยากจะทำในฮอกไกโดครับ
5: ฮอกไกโดで何をしますかハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです
0: มีความหมายว่าอย่างนี้ครับ
5: ฮอกไกโดで何をしますか
1: จะทำอะไรที่ฮอกไกโดครับ
0: คำว่า
4: ฮอกไกโดで
0: แปลว่าที่ฮอกไกโดและ
4: 何をしますか
0: แปลว่าจะทำอะไร
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: อยากจะปีนเขาบ้างแช่น้ำแร่ร้อนบ้างครับ
0: ส่วนที่พูดว่า
4: ไฮคิงをしたり
0: ก็คือ
4: ไฮคิงをする
0: จะปีนเขาที่อยู่ในรูปทาริและ
4: 温泉に入ったり
0: ก็คือ
4: 温泉に入る
0: แช่น้ำแร่ร้อนที่อยู่ในรูปทาริครับในประโยคนี้ผู้พูดกำลังอธิบายสิ่งที่ตนอยากจะทำจึงพูดว่าอยากจะ
4: したいです
0: ที่ท้ายประโยคสังเกตส่วนนั้นได้ใช่ไหมครับโดยที่ทารินั้นใช้บ่งชี้ถึงเรื่องที่อยู่ในอดีตก็ได้และในอนาคตก็ได้นะครับ
1: มาพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดกันเลยค่ะ
4: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです
0: มาลองตัวอย่างอื่นๆกันดูครับสมมติว่าเดินทางไปเที่ยวโอกินาวาแล้วก็มีคนมาถามเราว่าทำอะไรมาจะตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไงว่าไปซื้อของบ้างว่ายน้ำที่ทะเลบ้างคำว่าซื้อของพูดว่า
4: ไคโมโนซึรุไคโมโนซึรุ
0: คำว่า
4: ซึรุ
0: แปลว่าทำอยู่ในรูปทาริก็จะได
4: ้ชิตาริ
0: และว่ายน้ำที่ทะเลพูดว่า
4: うみで泳ぐ海で泳ぐ
0: คำว่าว่ายน้ำในรูปทาริพูดว่า
4: 泳いだり泳いだり
0: เชิญครับ
5: ものをしたり、海で泳いだりしました。
0: มาถึงสำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของธรรมตอนที่เห็นพาเฟ่จำไปใช้ได้เลยครับ
3: おいしそう。
0: คำว่า
4: おいしそ
0: う。แปลว่าน่าอร่อยหรือน่ากินการจะพูดว่าอร่อยตอนที่กินอะไรบางอย่างก็ใช้
4: おいしい。
0: แต่การพูดว่าน่าอร่อยก่อนจะกินพูดว่า
4: おいしそ
1: う ถึงตาคนผู้ฟังแล้วค่ะ
4: おいしそう
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
3: メロンパフェでございますおいしそう
2: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい。ゆうきさんに会いたいです。
5: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: ได้เวลาของช่วงไคโตชวนชิมแล้วค่ะในบทสนทนาของบทนี้ทำกับมีย่ากินพาเฟ่เมลอนดังนั้นเรื่องที่จะชวนชิมกันในวันนี้จะเกี่ยวกับขนมของญี่ปุ่นค่ะในญี่ปุ่นนี่มีขนมสารพัดเลยนะคะทั้งขนมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นและของตะวันตกด้วย
0: ใช่แล้วครับแต่ขนมหลายชนิดที่รู้จักกันในฐานะขนมตะวันตกนั้นนะครับพัฒนาดัดแปลงรูปแบบขึ้นหลากหลายในญี่ปุ่นนี่แหละครับเช่นช็อตเค้กก็อาจจะมีสตรอเบอรี่ช็อตเค้กซึ่งใช้เค้กสปอนจ์ฟูฟูกับครีมแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับขนมญี่ปุ่นที่เป็นที่ชื่นชอบมาเนิ่นนานอยู่แล้วก็อย่างเช่นแป้งปั้นโมจิข้าวเกรียบซาลาเปาบางชนิดก็ทำให้เข้ากับฤดูกาลเช่นน้ำแข็งใสในฤดูร้อนถั่วแดงต้มน้ำตาลในฤดูหนาวครับ
1: แล้วก็ยังมีประเภทผสมผสานแนวตะวันออกกับตะวันตกเช่นเค้กรสชาเขียวด้วยนะคะ
0: ครับขนมของญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องรูปลักษณ์ที่มีเสน่ห์อย่างในฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระก็จะเป็นองค์ประกอบไปทั่วเลยในฤดูร้อนก็ทำให้ออกมาดูเหมือนท้องฟ้าเกลือนดาวกับสายน้ำใสในฤดูร้อนครับ
1: ก็หวังว่าทุกท่านจะมีโอกาสได้เพลิดเพลินทั้งรูปลักษณ์และรสชาติของขนมญี่ปุ่นนะคะ
0: เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan